0: อ้าวทางไรมาหนูตั้มทางอย่างไรชะให้แกบาซึหนึ่งบัวใต้ให้แกรอก็นกหนองคนน่าตาหินสีดออ้
1: าวบ่ให้ชาวไอ้บุจิใครบ่าตั้มนี่อังบ่าทางไอ้ตรงนั้นซะ
0: อ้าวบุสิกอกให้แกหนูบุจิเราอีมาตรงไรเนี่ยตาให้ยาดีบ่ายอก
2: ให้หนูตาบีริมานางไรพรุ่งใครโอดระพดหนูมังไรอยู่มาว่าไรไงมาหันไรไงพี่อาบ่าอรุณมาบุมาหันไรไงท่านนักทัศน์ทางไรดีทางไอ้บุจิไรพายไรดียองเบรย์นึงไรชินคามินีชินายงไงบ้านึงตุจุลิกาหำไคบุชิไลพายดู
0: ฮักแกอังนอกทังเกเตียรังชกิกนาตาดาปอเรสนึงพายชิดิตาจินินอกเต
3: ฮิมดิเตียรังชกดิอังพายจงกู
2: มาตอพายจิซึงอูมานิกะคัมรงนอทุมไลชิวานะเจสกะพะนออูโอกอคไลพะนอซอลอการีรอกนาฮาริพะนอชงมาซาลัยเนบเล
1: นอรอกทุมกราดิอังมามุชงจะไหนทับปารอกเสสกังใจใครกันนะ
2: ดอกคนให้ปานุใครกันตา
3: เฮ้ยแกบ่าวนอร่ามานี่คือคำร้องทุ่มละชกัดเดียงทั้งค่ะ
2: อ้าวอ้าว